0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia
4: India's overseas talent is coming home.
5: I wanted to see how I can build in India, so I decided to move back in 2024.
4: Some are driven by new opportunities.
6: Today, India is the fastest to growing economy.
4: Others by a lack of welcome abroad.
7: There was also anti-immigrant rhetoric.
4: How will India accommodate the returnees?
8: We have to remember that not everyone's going to get a job.
4: India's reverse brain drain. Insight, Thursday on CNA.

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: ให้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
1: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
2: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: all new on Singapore Hour. From trending styles,
1: I think it might just be the hat for your outfit.
2: This is the one, yeah?
0: To speakeasies and bars.
3: The Gin Tower is definitely a centerpiece, maybe the biggest gin collection in the world.
0: Plus, meet the Italian bringing a touch of Napoletana to the tropics.
4: I feel so proud to bring my culture to Singapore. For me, it's like a dream come true.
0: You don't want to miss Singapore Hour, Friday on CNA.
5: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
6: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
7: How could this woman be a killer?
5: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
8: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
5: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
9: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia